ลุมก็คุกมือปวดช่างและน้ำหิ่งกับกับเพียงจะกับดิ่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองรักเลมเราและนันจำดงสับลุมดงรูปตักลักลำจำดงรูปในโมตึมตาพลสนัยกลายกบินกระนังกิดกายประดังจ่าตักลักตาเหล่าลุกกบินปิมตมโบปุ่มยึงกะเม็ดคว้าความต้นในโมกไหลดาวกระนังลำบวนแซงกระลื่นข้ากำลังประสังเจอแอจาร์นาจวะซึนดุบยำเนิงลันปูนเดลักจาร์ตักลักแกงข้ากำลังประสังเจอแอจาร์กระเชมคลังตีวัลทุเตมกรามจริงหัวซึนสะหัวซึนมลิมรมโรตุกตีตึมลุบวนไอแอดาวิดกะซะนิบวนแซงไอลิงกะลังกะไลระตำอกว่ารอยตุบลุปะมันตุปันกนังกิดกายประดังจ่าตะกลักกุมจริงกลายกระบินตาดหล่อพลุหังหัตระกระบินตีนกเล่นันกระบินลอยลันดุงรูปแปะมะสับปุ่มกบกะปุตุตื่นลอยแงะกลายกระจ้างะประลำตุปันลันเอกาวหัตระมะประลำกล่อมลันจี

0: ทนตัวไอปอตุลนำเล่นอันตึมประพุนมึงประดังกันนังประสั่งเจแอร์ตรงเก้าประกนัดตุเล่นอันตึมตาประยมผ่านกันลอยนังตีงะดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตุเอืองดังควากันนังประดังจารควายปูนปิลากุกหอยจารเกตลังไกลกับเบนนาวกับเบนเลาะเมาตึมดงจีกาวถิวอันลำตุเอืองดังกแองควากิดไก่กระนองประดังจารควาหอยดองยังยังจารโดหือหุยนิมกับลำตุเอืองดังกแองควากระนองประดังจารควากระนองประสั่งเจแอจารหุ่นที่จิ้งหัวกแองควากระนองประดังจารอียังกรีในกระนังกแองควากระนองประดังจารควากระนองประมัดจังโตกุ๊กเวียดนามจารเล่นอันตึมดงจีลำกระนองกิดไก่ประดังจาร
1: เลยเสกแล้วเปรตเท่าเตนกับเบนดับปันลานอกาะทนตัวเปิดดวบลุ่นนำกันหนึ่งเกิดแก่ประดังจารมลิมรอและไกลเกิดแก่ประกันอ่ะเลยจะนำกละและนั่นมาประเอ็ดเกจับเลยไกลปิมโมกันหนึ่งประสานจีแอร์ตัวกึลลุบวนวัดบนสร้างละมอมเราะควัดเราะมึงตัวปอสปันในตุสาอดุกแซปอยแม่ตัวปาปลุ่นนำลุบวัดบนสร้างเบื้องต้นนั้นเราะปาปลุ่นสาวกวัดปาปลุ่นนำกันจิตุกันหนึ่งถ่ายประกันอุกนาบรมเดกยาดังเวียนหมอบเวทปอตุตื่นแจ็คห้องปายปอดลอยตุตอปลดดังเวียนมรมอแปรมุดดังมอเกมตะปันปลดตัวกระจายตุเห็นกระจ้าเห็นรำอารมอมก็เติมนำกระดับหนึ่งโรปะกระเจาะเซโรตุตะปันปลดสาวกัดเรากระจายตุก็ประตุมกระเรียดีปีบังจารหลอกกระหนึ่งเดกยาบังลันกระจุกตุกำนันตะปันทุนตัวเบอร์ตอปลดนำดีตะปันกวัดกระจุกปลดเรากระจายตุดีหนึ่งเดกยาลำตะปันลันมอสะปันกวัดเจมาปลดสาวกระจายตุกลมจารดวงสปันเอกลักลอยตัวปะปลุหิบอกตัวเองเวบระชิมนังกะลาจารตาเจงเงาหมอยเปด้วยกลายลอยตัวหิกลักดอลลาร์มีนเสริมทละกลายกุลกะปักเกอด้วยตัวหิมาปลุสปันลำลอยตัวตะปันปลุนำหัดจับรัวและนำเสริมกลายเปตะปันปลุนำกันใจตัวสางมาปรัวลันลากนุกนายเปเฮเต็มกวบเปกันนังทารปรัวตีนุกับเบนกันนังเกตกายประดังจารกเสียมลำกวบซับกะหัดจับระดูตุมสะลุดเลสลานในตีละกะกลายบุญกะนับเกิดคนตัวบอดตัวปลุ่นนำตัวบอดหลบลุบลอรำปิมรวยไกลกับเบนดงชี้เรื่องเหวียนมิเทียสลำจุ่งเอิงด่างควากระนองประด่างจารควายปูนเปล่ากุ้งหอยจารมุ่มดีถึงประตูตื่นหมอบเปิดลำตะปันนานิกาวบีมเนาะลอมลันจีทุนหมอกแกลยมพานิตีเปียวเรียงตุจริงถึงไกลกระจำดีกระยาบุระถุมกราไกลติบตาและดันไกลกระจำดีกระยาเมืองปลุกกระจายตัวกัดลงดงชี้เอวไล่ถึงเกลกระนองประด่างกระนองประสานเจียด้วยปันประพนได้กระตังไกลมาประมเซนละแกลเล็ดลานดมนกเตลเมืองเกินกุมตามได้กระตังเลงอันดมหัดจำจนเมืองจุงเอืองมาระจอมกะอันดับพากนาดุเกิดทนเตนับได้มาระประกรรมปาปรักยัวกับประตูไปเลี่ยมดีกยาบายัวตุเตือนปรักโอเดอาดงชี้เรื่องเหมือนมิงเทียตเอลไลตุมเกลือประดังกันนงประสานจีแอตุมสะฟัลมเสริมกระเบลเล่งันต่ออตุเกเปเปหมอดยับปุยกำไลแอยัวแอกริบอนิกเตกริงกนงลันดูดลังปั๊มด้วยบนสร้างกระนับใหญ่เกรียมแก้งแกละดับปีนับบนสร้างห้องพร้อมเสือแกละบุญกระนับจังกระเสียมกลางเวทเบมกระบอกตุตื่นเลยงะมกลำเกลื่องแกละกระจ้ำในเลยงะเป็นบาดุมสะลุดไหลเกลแกละลานดุมเล็กมาเพราะปีตะกละตุตื่นได้กระตังหาดาเพราะกนุกนาและดำด้วยบนสร้างงะอัมเพ็ดเพ็ดท้องนั่นเอวไหลกนาดูดังเฟียนด้วยบนสร้างกระนองประดุมกรำเดียมแปลด้วยกำมะไอเตียเพ็ดรำรูปากระเกาะแสบบุญกระนับบนในกระดิ่งอันตุกเล็ดลานลูกเพียงเพราะแกละบุญกระนับกันจับเริง
0: กลามรอยตุปลุกปะมลันตะปันกระนังประดังหอยดองยังยังกระนังประสั่งเจแอกระนังประมักจังโตกุเวียดนามจาถักลักก้มจริงเล็กไกลกับบินปิมตมโบปุ่มยังกะเม็ดควาอ่ำต้นนุ่ยหมอกไหลดอกกระดังลำบุญสังกระลื่นจาถักลักทุนตัวไอปอตุปลุกนำนาวกับบินมอตึมดงจีเลืองเหมือนมิงเทียกลำจุงเอิงดังควากระนังประดังจารควายปูนปิลากุขหอยจารกาวทิวอันลำตรงเอืองดังกแองควากิดไก่กระนองประดังจารควาหอยดองยังยังจารโดหูฮุยนิมกับลำตรงเอืองดังกแองควากระนองประดังจารควากระนองประสั่งจือแอจารตึกลักจิงนกหมอกไลยมแผ่นในที่กับประเกรมแกงลันจารบวนแซงประตุมกระไกลท่าแกระไกลติบตีกริงลันตับกังเงือกลุ่มจารมอยเป็ดลอยกลักลอยตุ้เอ็มปอโจมนิกเมินหังปะปลุยมาย่อยนาอย่างไทยอติปเป็ดซ้ำลำประรุมเติงและนำดิกยาบวนแซงตึ

คือลีนุกความต้นนุ่ยหมกไหลดอกกระนางหมกไหลยมแผ่นสนักลำบุญแสงจิงนุ่ยสุดเกี่ยมหังนุ่ยบุญแสงเท่าแสงนุ่ยบุญแสงรูมโต

0: ลุมก็คุกมือบนช่างและนับหิ่งกับกับเพียงจะกับดิ่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองรักเลมเราและนันจำดงสับลุมดงรูปตักลักลำจำดงรูปในโมตุมตาพลสนัยกลายกบินกำลังกิดกายประดังจ่าตักลักตาเหล่าลุกกบินปิมตมโบปุ่มยึงกะเม็ดควาความต้นนึกโมกไหลดาวขนางลำบวนแซงกิดลื่นควากำลังประสังเจอแอจาร์นาจวะซึนดุบยำเนิงนันปูนเดลักจาร์ตักลักแกงควากำลังประสังเจอแอจาร์กระเชมจังตีวาลที่เต็มกรามจริงหัวซึนสะหัวซึนมลิมรมโรตุกตีตึมลุบวนไอเอดาวิดกะสะนิบวนแซงไอลิงกะลังกะไลระตำอากาศร้อนตบลูปามลันตปันกนังกิดกายประดังจาตะกลักกุมจิงกลายกบินตาดหล่อพลุหังหัตระกบินตีนกเล่นันกบินลอยลันดุงรูปแปะมะสับปุ่มกบกะปุตุตื่นลอยแงกลายกะจ้าแงประลำตุปันลันเอกาวหัตระมะประลำกล่อมลันจิทุนตวยปอตุลนำเล่นันตึมประพุนมึงประดังกนังประสังเจแอตรงเอกาวบระกนวดุและนันตึมตาประยมพันกันลอยนังตื่งะดงจีเลืองเงินมิเตียกลำตุเอืองดังควากนังประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารแกดลังกลายกบินนาวกบินเลาะเมาตึมดงจีกาวถิวอันลำตุเอืองดังกแองควากิดไก่กนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารโดหือหุยนิมกับลำตุเอืองดังกแองควากนังประดังจารควากำลังประสั่งเจอาจารหุ่นที่จิ้งหัวกระแองควากำลังประดังจารอียังกรีในกระนังกระแองควากำลังประดังจารควากำลังประมัดจังโตกุ๊กเวียดนามจารเล่นอันตึมดงจีลำกำลังกิดไก่ประดังจาร
1: เลยเสกและเปรตเท่าเตโนกับเบนดับปันล้านอากาะทนตัวเปิดดวบลุ่นนำกันหนึ่งเกตแก่ประดังจารมลิมรอและแกลเกตแก่ประกันอ่ะเลยจะนำกละและนั่นมาประเอ็ดเกจับเลยแกลปิมโมกันหนึ่งประสานจีแอร์ตัวกึลลุบวนฝัดบนสร้างละมอมเราะควัดเราะมึงตัวปอสปันในตุ๊กซาอาดุกแซบอยแม่ตุ๊กปาปลุ่นนำลุฝัดบนสร้างเบื้องต้นนั้นเราะปาปลุ่นซาวกวยปาปลุ่นนำกันเรตุกันหนึ่งถ่ายประกันอุกนาบรมเดกยาดังเวียนหมอปวิทปอตุตื่นแจ็คห้องไปปอดลอยตุตอบลดดังเวียนมรมอแปรมุดดังมอเกมตะปันปลดตัวกระจายตุเห็นนกกระจ๊ะ

0: เฮนรำอารมอมก็ตื่มลำกระดับหนึ่งโรปะกระเจาะเซโรตรงตะปันปลุกซากวัดเหล่ากระดิโตก็ประตุมกระเรียดีปีมังจาร์ละกระงหนึ่งดีกยามังนันก็จุดตัวกำนันตะปันทุนแต่บดอบลุ่นนำดีตะปันกวัดก็จุดปลุกเหล่ากระดิโตมดีหนึ่งดีกยาลำตะปันลานมอสะปันกวัดเยมาปลุกซากระดิโตกลมจาระดวงสปันเอกลักลอยตัวปะประหิบอกตัวเองเว่ยบระชิมนังกะลาจาระตาเจงเอาหมอยไปด้วยกลายลอยตัวเอกลักดอลลาร์มีนเซรมตลักลายกุลกับปักเกอด้วยตัวหิมาปลุสสปันลำลอยตัวตะปันปลุกนำหัดระปรวะและนำเซรมกลายไปตะปันปลุกนำกันใจตัวสางมาปรวะลันลากนุกนายไปเหตุใดมกวมเป็ดกันนังทาระปรวะตีนกับเบนกันนังเกตกาประดังจาระกระเซมลำกวาดซับกับหัดระปรวะดูตุ้มสะลุดเลสลานตีดและกะกลายบุญกันนับเกิดทุนตัวบอดอบลุ่นนำตัวบอดหลบลุ่มบล็อกทำปีมรุ่ยไกลกับเบนดงชี้เรื่องเหวียนมิจิตลำจุ่งเอื้องด่างควากระนองประด่างจาร์ควายปูนเป็ดลาวก็ข่อยจาร์มุ่มดีถึงประตูตื่นหมอบเปิดลำตะปันนาในแก้วบีมยะล้อมลันจิตทุนหมอกไกลยมพานิตีเปรย์เรียงตัวจริงถึงไกลกระจำดีกระยาบระดุมกระไกลเต็มตาและดันไกลกระจำดีกระยาเมืองปลวกกระจายตัวกระลงดงชี้เอวไล่ถึงเกลือกระนองประด่างกระนองประสานจีแอร์ด้วยปันประพนได้กระตังไกลมาพร้อมเซนตละแกลดเล็ดลานดมนกเตลมังเกิลนักกุมตามได้กระตังเลงอันดมหัดจำจนมังจุงเอืองมารจอมกะอันดับพากนาดุกเกิลทนเตนับได้มารบุรกรรมปาปรักยัวกับประตูไปเลี่ยมได้กระยาร์บายัวตุเตือนปรักโอเดอาดงชี้เลื่องเหวียนมิงเทียดเอวไล่ตุ้มเกลือประดังกระนองประสานจีแอตุ้มสาฟัลมเซรมกราเปเลงันโตอันดุกเอเปเปหมอดยับปุยกำไลแอร์ยัวแอร์กรีบอนิกเตกริงกนงลันดูดลังปั๊มด้วยบุญสร้างกระนับใหญ่เกรียมแก้งแกละดับปีนับบุญสร้างห้องปรำเสือแกละบุญกระนับจังกระเสียมกลางเวทบีมกลับบ่ตุ้นเลยงะมกลำกลั่งแกละกระจ้าในเลยงะเป็นบาดุมสะลุดและเกลแกละเล็ดลันดุมเล็กมาประบีตะกละตุ้นเด็กกระตังหาดาประกนุกนาและดำด้วยบุญสร้างงะอัมเพ็ดเพ็ดท้องนั่นเอวไลกนาดูดังเฟียนด้วยบุญสร้างกระนองประดุมกรำเนียมเปลยด้วยกรรมหาไอเตียเพ็ดรำดูปากระเกาะแสบบุญกระนับบนในเกรงอันตุกเล็ดลันลู่เพียงเพราะแกละบุญกระนับกันจับเริง
1: กลามรอยตุ๊บลุ่มปะมลันตะปันกนังประดังหอยดองยังยังกนังประสังเจแอกนังประหมักจังโตกูเวียดนามจ่าตักลักกุมจริงและกไลกับบินปิมตมโบปุ่มยังกะเม็ดควาอวมต้นนี่หมอกไลดอกกระดังลำบุญสังกระลื่นจ่าตักลักทุนตัวไอปอตุ๊บลุ่มนำนาวกับบินมอตึมดงจีเลืองเหมือนมิ้งเทียกลำจงเอิงดังควากนังประดังจาร์ควายปูนปิลากุขอยจาร์เกาที่ว่าอันลำตรงเอิงดังก็แองควากิดไก่กระนองประดังจารควาหอยดองยังยังจารโดหูฮุยนิมกับลำตรงเอิงดังก็แองควากระนองประดังจารควากระนองประสั่งจื้อแอจารตึกลักจิงนกหมอกเลยยมแผ่นที่ก็ประเกรมแกงลันจารบุญแซงประตุ่มกระไกลแทะแกรไกลติบตีกริงลันทับกันงือกลุ่มจารมอยเป็ดลอยกลักลอยตุ้เอ็มปอลโจมนิกมินหังปะปลุยมาย่อยนาอย่างไทยติบเป็ดซ้ำลำประรุมเตงและนำดิกยาบุญแซงตึมกือลินุกวามต้นนุ่ยหมอกเลยดอกนางหมอกเลยยมแผ่นสนักลำบุญแซงจิงในส่วนเกียมหังในบุญแซงเท่าแซงในบุญแซงรูมโตมแปลงเอวเล็ดในบุญแซงลอยงะดาไอลันดังดาแผ่นกระดกกระนากรามดิกไหลกลุ่มกบกลมย่อยนาเกรมกลางกระไรดับไปนางอย่าแพ้และนำดิมลากในครูถากระย่อยนาปลูรำติดนกกระบินดงจีเลืองเหมือนเทียกลำตรงเอืองดังควากระนังประดังจารควายปูลปิลากุกข่อยจารตุยับปุ่มนีกระตึมกระไรรูมกบโยมพรังมึงวามต้นในหมอกและดอกกระนังลำบวนสร้างกลมจารดงจีมังมือลำเริ่มลันเตนับวามต้นในหมอกและดอกกระนังลำบวนสร้างลำดิมลากลายงาพุนเอลเล็ดนึกบวนสร้างดิกยาประตุมกระกรามดิบวนสร้างเรามรกลายบุญกระนับกิจับเริงไกรแปะและนำดิมลากในครูถากระตึมย่อยนารูมเซมกระกระดีกลายนึกบวนสร้างเกรมแกงกระจับกระไรดับนางคือนากุเป็ดทั้งนั้นตุ่มกรามดิตุ่มอิปุริยาเล่นอันปวแรมดินางเทาเกิดคือเด็มเราขวากระนังประดังจารเลืองเงินมิ่งเทียกลอเอลเล็ดกระนังประดังกระนังประสังเจแอมาตังเล่นอันตุ่มอิปุริยาโกมจริงนาเน่ากระไรปิมตมโบปลุ่มรำเฮิมเทากระเล่มเราเล่นอันตุมาทรัพย์ปวมกบ mừng miệt khoa oàm tuân bri cư này cân nông bọa đáng hội đồng nhân dân cân nông bọa sang chữ e cân nông bọa mặt trắng tổ của Việt Nam trà phụ ni brem nga lên ăn đục dần nâng cờ tuệ tú tòa plus oàm tuân ni một lệ đạo cân nàng gật lên lâm thôn tuệ bò tập lộ năm khoa cân nông bọa sang chữ e trà tạc lắc bre ra phụ ni cờ plus sai pô lìa một lệ gật lên hên khoa cân nông bọa sang chữ e trà lên ăn ipul mạ prua na cho em mu đục dầm nâng mlan pur cờ phùng đẻ lạc tì nọc ru rong pam đi cà nập nhai lên ăn đẻ lạc chà tạc lạc
0: nọc đô rong pam đi cà nập nhai lại đàn hạt đẻ lạc chà tạc lạc ra này lạc kê đẹp lăng rong pạt lại tu nằm plus chôm đi lẻ cà nập lâm năn mò lâm pro nằm plus chô hạt đẻ à mò chắc cà xem lai chừng cà ngàn mò mòm đi rong pạt tên này khoa chà rà tạc lạc lạc đàn ai bùl mạ bọa mẹ rà hẹp bếp nằm bọa nùm nâng lạn bọa mẹ tăng bọa bọa hẹt tế vài chân kà phong hạt đài lạc hạt đài rằm rạ bọa rằm tế đục mẹ rằm nâng đồng chí đồ hữu huy mẹ hìm cắp lâm trung ương đảng kẻ em khoa cơ nông bọa đáng chà rà khoa cơ nông bọa sáng chí ạ chà rà bộ mẹ đi kè kìa kà tươn mừng hì bùl con à trùm mẹ mạ bọa lâm nông trù rùng bàm đuôi kà nạp nhai lạc đàn hạt đài lạc chà rà tạc lạc lâm kè trù rùng bà lạc đàn bếp rằm hòng bọa đài lạc lạc cân nạp đồng chí lộm nhã phô hạt đen năng mọc lại khắp trang mọc lại kể đẹp lăng rồng bà rằm rằm ả lệ năng lập chư nị đạp bề năng chạc mạc ác hạch mươi phô hạt đen ruộng tích năng bố đồ chạc mạc ác hệ tình đào bê thả rằm dạ hiệu bùi truê là năng tổ mạ lúc lại khắp trang
1: rồi tập lúc lòng lần tổ bàn nị bồ mạ bọa mừng hội đồng nhân dân cha nà trọa sơn đúc nhầm nâng cờ phùng đê rèm rạ sang rạm tổ rèm đê âm mò mòi giặc dân cờ ngàn gia đình bình minh và buồn mặt thuật bri cư tết mlan pur thôn tuệ bò tập lộ năm sang rạm tổ rèm đê âm mò chắc xem lại chẳng cả ngàn gia đình bình minh chính nó rồng pa lên nằm tôm choát phùng đẻ lác âm mò mò chắc xem lại chẳng cả ngàn lâm năn mò đê tập cơ lệ rọa đào lâm cơ lệ hực hơ chắc mạc mừng tết mlan pur tùm nơi lâm ê pul mò lê cơ lệ trồng sai giờ lâu lúc mà nùng đăng màu bánh kẹo bùi trôi cờ phùng đẻ lạc ý bố lọ ru cà sang ra lúc lạc prác rùm cốp đi năng chạc bọa kể lăng rùm tô phùng đê rèm ra ở màu chạc xem lai chẳng cả ngàn làm rồi tập lúc phạm làn tập ăn ý bố kê xem lăng làm ý bố bị là quốc hội chàr mừng đồng chí lê đào ăn xuân cái em khoai bùn bị là quốc hội chà bèn nào ấy lâu cái xem lăng cái này loài ngạ hạ trạm trồn mừng quốc hội cái năng kịch cai quốc hội cờ tập pha cái năng thảm bra cử chà cử xa lên ăn loài ngạ cái này bị mù cái năng bra sang chữ e tòa cử tì xạ xuân cánh
0: ngày đại sa thôn lê ngạ cai bìm mô cả nông bọa sang chị e tua cừ xã xuân cánh mò bờ vật lê lú bờ tù tươn cả nông bọa sang chị e mòm cầm đi mà bọa hết cái chấp mà mọt lọ còn trách lê mà bọa cầm đi bên sang haram ar con nô cana mòm xem cầm mar cầm ngay cai đáp pin bên sang mò kềm càng cái chấp hệ ngao đúng bờ tù tươn mò bờ vết cai mà bọa lê cai bìm mô cả nông bọa sang chị e tua cừ mò mơ đúng cai lệch lan sẽ si mò tôm hạt trầm trôn cầm phà cừ phà nâng tùy ngã là nâng cài cả trò bọa cà pì cà na mò lù bọa cà lạ nâng tùy ngã sơn nâng mò cài cả bắc làm xem cả bọa cà nọ cài đập phàm đuôi mà bọa mò nâng thâu cờ bọa dọ nô cà dọ quốc hồng bọa rau hồng nâng lù già vết cả cờ xã nâng dọa ở tù cả ba xã trung ở cầu cả quốc hội lọ cả xem lăng ngầm cà tôm hạt trầm trôn dọ tôm hong klaim kom kra lan nan klaim ma pro mung ka nang pro san chi e tua kul klaim kom kra pro ka no ta pham duih ma pro lan nam sem kra ngan to ka no ka nai taem kuap pet chang ka klaim ma pro mung ka sa mok le et ke chap hen blo ram te no ka sem tlang dong chi le dao an sun ka eng khoai pul pe la quốc hội cha ra tu ya pra nan pum ni ka klai ker ka tun mung sa sun kanh lam rem la ni kao e pul pe la to ma tom asap bom kuap klai trung ka mung sa pe hum tho ka ka nat long កសៀមឡាំងមិនសិរមក្រា
1: អកោះរយទប្លុបាក់ម្លាន់តបាន់អេពលម៉ាក់ប្រាក់ឡាំកណងប្រាក់សាំងជាអាចារតក្លាក់មឹងដងជីដាវមីកែអង្ខាកណងប្រាក់សាំងជាអាចារបាណៅអេឡូកសៀមឡាំងក្លៃលយងាទឹមមន្តប្រាក់ទីវលទុតែមក្រាំជីងហួសឿនសាហួសឿនវលទុតែមក្រាំជីងហួសឿនមុំកុំជីងមឹងធុនទ្វៃពោទប្លុប្រងអេពេះប្លុណាំហេតាពោភុនទុះពីលេរុំតឹងទឹមតាភុននន្លះកណងប្រាក់ទុះមក្រាមនឹងរុំតឹង รงโปงตักลักตรงระในกำลังพลตุปิเลปลาและ